0: នៅរាជរដ្ឋបុស្សនៅបណ្ណារដំបៅប៉ាំងរាជបតារូបយាឡៃ
1: នៅរាជរដ្ឋបុស្សនៅបណ្ណារដំបៅប៉ាំងរាជបតារូបយាឡៃ
2: កកុះកនផ្លែប៉ាន់ដពលក្រអពើកនផ្លែប៉ាន់ដពលជុកផលមឹងត្រង់រយតបុះនៅបណារាដឹងបាវប្រជាបតារូបចាឡៃអើកនផ្លែប៉ាន់ដពលអសងកទីផាមណោះត្រង់លឹងនាមត្បូចងឹមដនតក្លះអសងប៉ាំងដេកងឹមដនហតកនផ្លែរៀមគទុងផាមដេកអសងណោះដេកទាំងមិញចណារិដេកកោះទ្រុះរៀមបងៃជីតបកមៃវ៉ាដេកហ្វាំងតគុំម៉ាក់លីដឹងរងកពើមគៀហេមេតមីងតមុតហតអានីចាងម៉ងតរូអសងកទីផាមបិទលើតរីងលឹមចាឆ្លៃវេតបបលើតណាប់តាមតណាប់តបអេអធីដេទីមត្រង់ឡាងសៃវ៉ាតកចងឹមដនមេមណាត់បានឡាងសាក់ហ្លោះជាងឹមដនដឹងម៉ងតរុកទេសអសងផាំត្រង់រយហ្វេឡាងជាងឹមប្រានអានរៀមបងៃលឹមទុចម៉ងរ៉ារយណាត់រោក្រាក់ពើកនផ្លេប៉ងដពូលមឹងបៃចលៃអធិនឈុតទុកតណាប់តាប់លឹមម៉ងតរុកទេសអសងផាំបើតាមហ្លោអូដែលមេបាត្រង់ពើមចាំងលឹមចាចលៃប៉ងបៃរងអ៊ីរអានសាតម៉ាំឡាក់ឡងបកាំងអតកចៈតម៉ាំដាំតាំងអីក្រាក់ពើកនផ្លេប៉ងដពូលសុខពលកមឹង
3: ករខុលបករតេញវីម៉ៃវៀតជុំតាំងទីមដេប៊ូហុយដំញ៉នសិនចារណាតបបងៃតះឡកភិវបិទ្វឿងហួយញ៉នដងបិទម៉ងតបបដឹងរងមឹងដេប៊ូហុយដំញ៉នសិនចាររតបុសដេចណៃហូបអកំថយម៉ាក់លឹមសណាំបារពោបាជីតោដឹងហុយដំញ៉នសិនចារចលយិតពេងទន្ទងអធិបតេយងវិញទេសហុយឡាំងកនប៉លីវេកនតរីងលឹមចារប៉ងទន្ទងពើមយ៉ាងទើមលឹមបយ៉ានអនុបងឯតះឡកភិវវឿងហួយញ៉នដងអពីងចារឡើងចេះរៀមតះឡកកាប្រីទេដែលជាសាច់វាងតង្គមតយុងពើមចាងហាមេតមីងណាំវេប៉ាំងឌីមអ៊ុញណាំជាសាច់អ៊ុញណាំតណាប់តាប់បងឯតះឡកភិវគុំរយតបុះរៀមកំម៉ៃបញ្ញានឡើងត្រំកន្លងណាំវិវិតលំតូកាអថៃវេឡើងសដឹងលីងឡាងយកលយលំតូកាលុយដីទោះតចាំតោលីអឺកសដឹងអ៊ុនសាដូបាំងអពីងអានិពើមចាងដេបើមអថេដេតត្រងពើមចាងឡាងចេះត្របលេបចារាឡាងទុះតត្រងតយុងបៃជីងលុងហបងថងដាក់តជុនរកត្រមណណាំតបលីបាឡាវ៉ាក់សដឹងពើមចាងណណាំវិវត្តមិត្តលិចអានកនបលីរីបមាអពីងដឹងបងាយតះឡាកភិវលុយដេតាំងម៉ាត់ក្រាក់បើកតរីងបាំងដេប៊ីវហុយដំញ៉ាន់សិនចារយាឡៃរយតបុះបាំងតង្វាត់ហតយជីអកំរយតបុះអានិពើមចាងបញ្ញាឡាំងឡាំងចេះបាំងរិមនរបមាអពីងដឹងបងាយតះឡាកភិវគៀកកចិតបកឬបានទឿនយ៉ោបាំងក្រោះហវិនទិញអ៊ុយងឿនធិហ្វងវូណៅតបបងាយតះឡាកភិវសះវិញថាញ់បិទម៉ងតបបដែលបិយហុយដំញ៉ុនសិនចាររយតបុះបងាយតះឡាកភិវរិមដេចណៃហូបអកំថយម៉ាក់លឹមសណាំអរពោបាជីតោដឹងហុយដំញ៉ុនសិនចារចលយិតពេងដែលចិននៃគិតកាលលំអតកតយងគិតទេសហួយនឹងចារលំរោគីប្លុងសណ្ណាំប៉ាំងតន្ត្រងពើមយ៉ាងទើមលំខីហតុសណ្ណាំអរបោបាជីតោដែលចិននៃឡើងចេះបមាអពីងដឹងបងៃតះឡកភិវបតសាវិញថាញ់បងៃតះឡកភិវសាវិញថាញ់តបុះជាងងំដនហុយឆាញ់ដែលចិននៃលំពើមយ៉ាងឡើងចេះរីមបមាអពីងកេះទុះលំបាំងហូបអកំហតយបាំងអពីងលើតន្ត្រងពើមយ៉ាងទោះយន្តរអរិះកនបល័យមកកលយតន្ត្រងអតកកញ្ចៈដាក់សាអេតយន្តងអីកញ្ចៈដាក់សាអេតណៅអតកប្រទេងកសកីបើបារម្ភទោះយន្តរអរិះកនបល័យបិទសាបកករបានទិនយ៉ោបាំងក្រោះហវិនទិញអ៊ុយងឿនធិហ្វងវូតង្កត់ហតយរយតបុះបាំងពើមរដាស់មានសូតន្ត្រងបមាអពីងដឹងបងាយតះលកភិវរៀបតន្ត្រងកះឡាងចៃហតយណោះមេវៈតះលកភិវបន្ទសាវិញថាញ់តង្កត់ហតយជាងំដនហបងទៅវីលាប់ដនលំត្រង់ពលំជីងសាច់ដឹងដាងទេដាក់ដឹងដោះម៉ាក់ហតយពំជាដេចិននៃអតកតយងគិនទេសោហួយតរីងលំបញ្ញត្តិអនុផកដ្រហួយដំញ្ញនសនចារហ៊ុញទ្វីវិនណៅតបបងាយតះលកភិវបារាសាវិនកាញ់បាំងកាញ់វិញហតយបាំងបាំងតបបងាយតះលកភិវដីធាវទឿងលេកងញ៉ិនបកករកំអានចារបិទសាកញ្ញវិញបងាយតះឡកភិវអពីងចារ เวลาตัวยุงอันนี้เปิมจางบัดเตหลิบัดปะเลยหอนแม่สิรโคจริมตันเอาวะไวเวรกตัวดักปรอเปิมจางฮเมดมิงกะจะดักหรือก็ฮอตอยปังแหลงย้ายริมอันนี้ปะเจ้าเลยได้เบิมฮือฮอตอยเนาะเลยได้แหลงสะอันนี้เฮปวิปวันก่อนปะเลยปังฟังตัวกลมตามามตรำเปิมจางอันกับทนบังไงตาละกะผิวกันวิญอปินจาร์เปิมอันนี้กันเตหลิทองดักหาทังปัจจิงอันนี้ตุกรมเร็กปัจจาวเตหวยมิงดันดังดังมิงอันนี้อันบัดสะหาตอยปังวิลังสะดังเปิมจางดังริมอันนี้มารอมาจานลำตะริงบังไงตาละกะผิวบารสะกุมอปินตะตุนปรานลำตะดรองปัจจาวละบะอารยะยกเตตกเวลังรึงเร็งดังคาราโอเกเจโดฮะตอยปังตะดองนรยันฮะยออะดิกอนกงอะดอลอมัดลบมุ่ยดังติมจินซัตตกุมระดาฮะตอยปังอะปิงดังบงายเปิมจางลอยเกี่ยวกับมัดบงายปังตะริงปะโตจบัดอันนี้ตบบงายตะละกะพิวพอกะตระหอยดอมยันซันจาระหุ่นทวีวันปะมาปะดามลมเปิมระดาเดทีมตะดองบงายตะละกะพิวฮะเลนจาระปะเนียนลังเจโดวางตกุมดังทนวะเมวะตักละกะพิวดอนกะเจงฮะตอยปังจินซัจตะจูรบังไงเปิมจางฮะเม็ดมิงลมคุลตโปลกะปะเจ้าละบะอาร์เบรจาระลอยได้ปะเจ้าอันนี้เวลังจอจางปังเปล่งเต้ตะตุนเปิมจางปะตอรอยตะบุอันนี้เปิมจางรอยตะบุปังดึงรวยเวลังเสดึงละบะอาร์เกียกะจัดลมก่อนปะเลยจาระอาจินปะเย็นลังกะตะดรอมตะยุงตรอมนันนำกันเลียนนำตะโกงจรอฮะตอยปังอปิงเวลังกะจับเต้ตะปลิลองปะตอมตรอมเล็บลังใหญ่เปิมไกลเริงเร่งคาราโอเกะฮอตอยปังอปิงลอกกระจัดตัวได้เบียวหอยดอมยันเจนจาร์ตะวัดฮอตอยอากอมต้มริมตะดรองรอยตะบุหอยดอมยันเจนปังอุบานยันเจนจาร์ปังกระอันนี้เปิมแยงลังใหญ่ลำไปยันรวยลอก
2: เกี่ยเรื่องจินซัชดังปังกิประกับฮะตอยเปิมจางปะเนมตรอมจันแล้วก็ปลาตลิกเปิมเกี่ยตโนอันนี้ตียงปจิงจาสลายตังเอนะมิงอันนี้ตรูได้เลอตังลาตียงปจิงดังเดชจาระยักลำนาดีอึกเบียตังลาตียงปจิงตรูดังตรุงกวกตัวตังเอจาสลายลอยตรูได้กิจพวนตโนอันนี้ได้เจนตียงเปิมจางดังตรุงกวกแล้วก็เจนกิประกับลอยมีแรงปอยจิพวนเตียวดอลลาร์มีริมกองจางอกรมเริ่มเปิมจางกองเงียบเปิมตลิกกองเงียบฟังตะกมปอมตะลิกปนัมซาแซมตรองรองแซมตรองเกียกระอับกระอุยบานญาญจาสลายรอยบัดจารตังเอเดตนออันนี้ตยุงปจิง FDI ดังบาจดำเตดักตริงลำนอเจนตยุงปจิงอันตรองจาง FDI ดังตรงควกมดลำจางลำจาสลายดังมะดำลำบาจดำบอกงวนตึกองหวางพอกระอุยบานญาญจาสลายประมาเริ่มอันนี้มตรวจการดังตรงพวกเปิมจางบัจจาระและลอยเปิมเกี่ยลังรองกลองจินซักดังดังแตะดักได้นอกริมอันนี้มตรวจการโน่เปิมจางได้จะในฟังตะกอบเริ่มอตอกตื่นกินเตดังจาระลังใส่ตรองจางฟังจะตรองจางเสดังอันคอนฟลีได้นอกริมอันนี้มตรวจการดังตรงพวกได้กองเงยเปิมเกี่ยลังตะปะเปิมจางนอกจากนาวเสดังริมตรองเฟยลังเปล่งเตฟังเสดังมตรวจการบัตริงได้ปัดดึงสนามบาร์โปปฏิทรทุทางเอขสุเจนดึงตรงควกกอมปอมจางปรางกตางเตะเวียดนามได้เตะเรียงปวยจิตสินตะตรองจางเยอะกอมขสุเจนได้ลอยบาร์แผ่นงามติดุลามีริมตรองจางตะโนอันนิติสะได้ลางสะอกอมเลื่อมปอมจางปอมตริกตะมามจำเดียนตือตะมามหายุได้ตุกัดตรุสนามบาร์โปปฏิทรเริ่มตะโนอันนิปอมจางดึงตรงควกไว้เกอสิทธิ์บัตรเวียดนามได้ดราปอสินแรงปอยจิตดำตรองจังอากอมเป็นจิตดราปอจิตงามติดูลามีดังอุยบิงดวนเมย์ลำนาประกอบหอบกอมประตูจิตสินนำเปิมเขื่อนหิควิสุเป็นจิตงามนาชินเคเปอร์สินนำบาราปอจิตดำดังดังอุยบิงดวนงาประกอบเปิมเขื่อนตรองจักกระหวนเล่มมังแกนาวดังรองจิตสินนำตะลิกเปิมเขื่อนหิควิสุเป็น

0: Dọa sắc, ước yếc trên ăn học sinh đẻ yếc bằng con bê tật rình. Đừng tròn trang khu lạc mùa mong phương quê nhân ở trên ở tọc đoàn chàng giác lâu. Yếc có cái tích phẩm trang cho chân ở rích con bê, gặp phê lăng chân ở rích con bê, mạc loài bật rình ở tra xa làm. Chi đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn sổ số kiên thiết cha xe lại hay thay bằng đoàn trụ hợp tâm phương diên hồng, nào tên lịch, tên nội ăn nít. ត្រូវតាមក្លឹបមកជើក្រកងគណៈបតរិងក្រកងហងតូចិនភួយចិត្តមួយភឿងសិនហងដានវៀនត្រូវតាមបារីចាងរៀបតាមបារិងតំណើមហងបិទទៀវខូវិញរៀងហាមចិត្តពុះលឹមតំណអនីខុលវៃឡាំងព្រឹកត្រឹងតាំងកាន់កែលពុតបាក់បៀនហូណូត្រិងដេហកាត់វ៉ាប់តាមក្រឹងទៅកបតំមិតធីមឡងជើកពំពេញទេសបាក់ណេតណេតក្លឹបមកជើកព្រឹកត្រឹងតំណនីដេតលិចវ៉ាតកជុងដងជែងដងដានវៀនត្រូវតាមបាក់កនប្លេលឹមតាមឡង ប្រតាមក្រឹងវៃឡាំងឡងជើកវៃឡាំងព្រឹកក្រឹងវៃឡាំងអពងពេញទេពីជាងពេញទេជើករកលឹងបាំងតជួរបើមប្រាំដឹងតព្លីមេតាលឹមបច្ចានហេសណាំអោផងកាន់សាតវៃឡាំងរកតងណាំកងអាចារ៉ាហើយបកលើត្រងចាងរយតបុះនៅប្រកាសកាវៃឡាំងស្ដឹងរកតងណាំអិនដេឡោះបារេងដាំចិត្តឌូរុហតាមប៉ាយូងបត្រីងក៏បតកជុងដល់ចាំងជួយយ៉មនៅប្រកាសបាំងតាំងកាន់តទៅតាមប៉ារកតងណាំលឹមសណាំហុកស៊ីងរុហតាមប៉ាយូង បទជីមងរ៉ាតបុះកាំងបុកាន់សាតវៃឡាំងរកតងណាំបថរធីមកិច្ចណៅដឹងនៅប្រកាសវៃឡាំងស្ដឹងរកតងណាំរយតបុះបុះជ្រុះហរក្រេម៉ូតូក្រេហុនដាក្រេតាំងវ៉ាងឌៀនស្ដឹងរយតបុះរៀមកលីសបើមត្រូវតំប៉ារកតងណាំមកឡៃធីមត្រងពើមក្លែកដេបុះលើទៅគាត់ថាតើរយតបុះកាក់បើមប្រាំដឹងស៊ីត្រូប៊ីររបត់ហរក្រេរកតងណាំ រដ្ឋបាលរួមតាមប៉ាយុងអ៊ុយកវ៉ាងតយងូតម៉ាំងឡាំងត្រឹងរដ្ឋបាលនៅគិតអពីងចាក់បញ្ញិនឡាំងនៅប្រកាសកាសត្រងណាំប៉ាងគិតសកត់ជួយយំតបតបតនឹងកិច្ចដឹងនៅប្រកាសនៅពំចាងគិតកិច្ចជួងវៃឡាំងស្ដឹងរកត្រងណាំប៉ាងសណាំហុកស៊ីងអត្រុហតាមប៉ាយុងលំបញ្ញាហេបារពោបាជីត្រូដឹងកងអាងចារតកោពីជីងវ៉ាន់ហួររកត្រងណាំស្ដឹងលំអត្រុហតាមប៉ាយុងដឹងណោះតាំងកាន់ពំក្លែកយុគដេតតំប៉ារកត្រងណាំបិទចារ บทนำปฏิปตะกอการตมตรองเพืองบินดิจาสลายคุลปกระปมจากกระเวนอสองพามกติจาสลายตะกวาดหอยบังคุลกระเวนอสองพามกติริมซาเพืองบินดิอันเยินอันเยินบักอันเยินนำอันเยินดองอันเยินเตยปังนำปะกางเติมจาระปกระนันเลหอยอสองพามกติตรองจากตรุเลกังบุดันเฟียนปังกอนเปลยว่าหอยดึงรองคำเรียกคุลปกระเซงยกบาเรงปนยิกตุงพามตะกอบตมดทีม ដឹងរងខំរយយកគុលបកើសឹងយកបារឹងពន្យិកទុងភាំតកបតមិតធីមភាំវាំងតងបតងបងាយជីមីងម៉ាងបងាយជីអលបិតធីមអនិចាបកាងលឹមចារពកេតណាត់ដាំខេងហាំបិតនេះទៅពំចាងអត្រុហតាំប៉ាយងភឿងគីញ្ញណាំលុបកើលេរុកអ៊ុញងួយហបងចានហេដេះអះយះស្នាំបារពោបាត់ជ្រោលឹមបានណាត់ដាំបងណាត់ត្រូវខេងហាំតេមីហេងត្រូវជិតបារអះយះត្រុដឹងធីមសះភឿងបងរីមកោលកបុពះចាត់ជេអះយះលេហុធីបងាយរយតបុកើកេះអះយះលេហុធីបកើរគុលហកៃបងធីធីមគុលរយតបុកអះយះដឹងធី
1: ก่อนไปเลยปังเดบอลตับลิดังรอมเซนต์ตรอมจัดจุ้ยยิงย้ายยกละลองปังแกงเกี่ยตรอมตรีรอตบุรดากาตรอมลังเลียมซึ่งหอกปังตนอันดิรอมเอร์อันซาละลองปังแกงบดซาวิ่งถึงจัดจลายตบกเจ็บบาดในจันในกินเตะกจุงลังล้อกระสีนอตกจุงลังเลียมกาหันยมซามาเวดีฮะต้อยปังตัวอัตตะยุมรองเซมตะรองเกี่ยวรองกับลองรองก็ลังสะดังดุนได้ปังรองก็ลังเลียมลำเปล่งเตะตลาเอาคราวไปก่อนเปลี่ยนปังเดบอลหอดอยเมืองใบรองเยระอันซาลาลองปะแกงอัตต์กิจะยำซาก่อนเปลี่ยนปังเดบอลเบรทนเอเมอร์บาซาวิ่งถิ่นดนอันนี้รองเยระอันซาลาลองปะแกงดังบอกกวูเตียนลึกตบกเลยได้เพิ่มยางแรงหัตหัตอยปังตะยุงกินเตยจอยางบัตริงปังตะรองเพิ่มยางตะฮับโบก่อนเอราถอยมะได้เอราฮมองปังตะนออันนี้ยวยกริมกะอันนันลาลองเปิงกลางตะกวัดหัตอยเงินเละระยาปลังเควเตียโต ยอหดอยปังปนันซาตกวัดหดอยปังปังกันยิบรังตกวัดหดอยปังรองอาจังอันซากะติอันตโปลบดเอียร์บดอหดอยเวลังเสดดังเกียจองกะลองสิงหอบปังตงกุมอันเอียร์จังปรานปังตจูระเบยิบรังดังติมใดจันในปะเติมลุงดนออันนี้รองเอียร์ซาละลองปังแกงตกวัดหดอยปังตริงเกียกะจัดลำจองกะลองรองเอียร์วะตอบเล็บปังอดอปเตยุงดังกะดิเวลังบดเวิงไทตรองจะยกตนออันนี้รองเอียร์บดอลอยดีตบุกระดาปังระก็ลังฮเมดมิงลังบดตริงกะสิตงุมตจูรกะเจนตะเล็กเปิมจังมะวิดิอดอปเตยุงปังกะจะยำซาตกุมลังซะลำปะยันอโนรอยกะตรองโนบอกวูเตียนลึกเวบระทนเอ็มเอบาซาเวนทิงรอนพัดอินยายกริมอนันต์ลองฟังแกงเดกตะยันเลระยาปลังกุ้ยเตียโตลาหุงกุ้ยปังตบลิดิดังนอกเปิมปังแกงต่างกันจิปแรงตะรองโยฮะตอยละลองปังแกงเลยได้เปิมปันนันซาฮับบอตูลปังกระเดดปริตเลือดเปิมปะเฮกอันเอียร์ซาปังอตกจังปรานปังตะจูรบยาจิปะแรงเนียมเอียร์เลซาบอกคูปังหลังเลียมกระดูวะตกเตยุงกระจ้าอิงเลือดเป็นเย็นแรงปังดัดกับไม้เปิมตะเล็กตะมามสายามตะเล็บเต็มปังเปิมปะนันซาเกี่ยวกระจัดมิ่งตะมามลังปะเนาะอันฮาริมตะมามติกมาดรอซาเอติอึกากระเนิมเลิกกับบังไงรัดยกตะมามรำรำปังอตกเตยุงกินเตะสาวิ่งถิ่นตะดำกิจการประจิงจันทร์อาริสดังระกอลังเพิ่มแจงตัวปวยปังฮามิดมีตะมามรำเร็กบดตะริงตะลิกเพิ่มแจงลิงแรงลำตะนออันดิอากอมตะมามรำเร็กทนเอ็มเอบาอตกเตยุงเดจันในตะกัดฮาตอยคนตะโปลปังฟังตะกุมเพิ่มเกียรตะรองเพิ่มแจงดังก่อนไปเลยนาวเดลังย้ายเรียมตะกอบลำเวลังเสดังตรงกอบเปล่งเต้ปังต่างกันจิปะแรงบัดเซมตะรองปังเตรียมตะนออันนี้ตอบตะยุงเสดังดุนได้สาวิ่งถิ่นขจัดเดลังตรงกอบลังเปล่งเต้นอตะรองเปิมแจงฮะตอยตอบตะยุงกินเต้บอกฝั่งวันเตียนพอกระดาอุบานยันดันสาวิ่งถิ่นรอยอันพัดดังอุยปังอุบานยันดันสาเกิดกาลเกี่ยวกับนาวเวลังตรงกอบเปล่งเต้ยนตรุดิมตนออันดิทนเอมเอบาคุลตโปลตวัดฮดอยปังกราฮาวนกอนปะเลยดนปวยปังฮาเมดมิงลังตมามรมเร็กแบบกระจัดกะกินเตลำกุยมวยสนามอารโปบาจิตโจซักลอยเดย์เปิมเกะตะเล็บฮดอยปังอัตตอบวะล้อหยุดมวยมังลำโจอกอมดิดังกระสุยึดปันกันนาวตะเล็กลำปะยานอนุสะกดเดอจินลังสะดินตะนออันนี้ลำเพิ่มแจงปังอากอมลังรูปเป็นจริงตะนออันนี้ต้องกวัดหาตอยติดมาตรอปังอาตอกันจะอันตามามอัตริงดังเตรียมตะนออันนี้รองเอร์เกียตะรองเกียตรองกระลองรองระก็ลังสีหอบวิ่งถิ่นลอยเดฮามิดมิงเน็ตเน็ตปังตะรองเพิ่มแจงเกียตรองกระลองจึกลังอาตอกเตยุงลังปังกันจะปันันซาตุกัดฮอตอยปังอตอกเตยุงเพิ่มแจงดึงเวลังเจอก็เปล่งเต้อึกสิกนอกจากตะรองเพิ่มแจงเสร็จดึงดุ่ยไดอันกวนปะเลยมะวิดีตะก็ไปจริงริมตะนออันนี้กินเต้ตรอบเล็บปังตะรองตะปะบัตเตอรี่ก่อนปลีปังเดบลดังตรงมิ่งกษันนำตมดหอดอยจารบังตรุอสองพามจารจาลายได้เลือตนาบทับริมบังสองพามแกกิจการอึกสิหนอตตาอตบตะยุงตะเล็กคุลปะกระกราวหาวนอสองพามจารตบกอดินตะตุนปรันรอยตะบุตรองเปิมแจงแหล่งใหญ่ตรองอึกมาพามเรียวโยตุกันนาวตอบเล็บอสองพามตะเล็กลำสนับบาร์โบบาจิโตตะรองยังเงิมปราณอันริมเบงไงลำหัตุยตะรองรอยตะโบนาเตาคราเปิดคอนปลีปังเดิมบนเมืองใบยาลายอันรินแหล่งแก่ตะนาบตับลำบังตะรุอสองพามดึงรองตะมัดหัตอยริมบังอสองพามลำจาระหลับเล็บโดยหยุดละเริงรู้เปิดหยุดละเริงกันนาวไปเจ้าปังอึกะดีอันดิจางตะริงอัตบกันนาวไปเจ้าพระเต็งกะหัตอยมัดหัตอยเกี่ยวคุณละปะกะระกราวหาวันอสองพามจาระกะลิฮิยาอึกะโตมบัดอันนี้เปิมแจงเจอทับดอปลับกับดริงอึกะติมะเดฮะเมดมีลังตันจอมรอยตะโบเดเบิมจุดังปะเตอ กันาวกล่าวหาวันรัฐบาลตนรอมอสองพามรูกรปลายเอติมัดไดตะตอมปังต้มหาดอยปังตะริงติสะบังไงเยอะเกี่ยวกว่าเวมันกันเด้งโยรพามนำปังแกงดาควาอันนี้จนนุมจาจะลายกระโสพามวิบดาดิมบังตะโรอสองพามกะฮาเล็กยาลายดึงจาระปังอสองตลบเลลควาบดาหลับเล็บดังยึดมุ่งเบาดำเร่งกระดุงพามบริการนาวลำสันดำได้บาดยึดเพื่อเบากระดุงพามบักสีจวนควาบาร์วอดินหลอกปะกระความันกระเด้งโยรพามนำพังแกงดาควาอันนี้จนนุ่มจาจะลายประมาณกะตะรอมเอกมะพามกันนาวสันดำเอายึดลำจาจะลายได้ปอนยึดสิ้นเบากระดุงพามตะกละหักบัดบาร์กระดิ่งจะลายดองปังจะลายเตยดังไอเออติมาได้เวเวระกระทงพามฮาตอยปังริมตองามมีแมงบัดอันนี้เปิมแจงลำจารนอกตันรองมายนเลยได้ปังมาวักราวฮาวันดิดังก่อนปันเลยฮาตอยลำตันรองอสองพามเวเวระกระทงพามเยอะกันเอาต่ออันนับริมตันนับทับลำตันรองอสองพามเรียวคุณลปังกระกราวฮาวันอสองพามจารอันริมตะตุนปรันมินโซตันรองวะเล็บกันนาวะเจดำยึดหอบกระดุงพามตะลิกลำสนับบาร์โบบาร์ยึดเจ้าหอต้อยปังกระดุงลำตันรองเปิมแจงเกี่ยกันนาวอสองพามเริ่มสนับอโนลำจารได้เลยว่าได้จะในบอกฮาวันกัดเพราะปังกระบันถึงดึกคุณลปังกระกราวฮาวันอสองพามจารปังตันรองเล็บกันนาวอสองพามตะลิกในปังกระเปิมเกี่ยวกับตรองเปิมแจงอสองเกี่ยวกับนาวเอาลอยดีฮะตุ้ยลำสนำยนแก่เวลังจุการิมตรองอสองพามปังเป็นยิงตรองประตอบกราวฮาวันลังสะปังตรุอสองพามปังตรองปังไงจิลำประหยัดอันโนมักบาร์ปิทิมอสองพามบัดมินโซตริงริมอันนี้แจงกอมตีอันนี้มาตรองมาจานลำตริงดังจารปังกันนาได้เปิดกระทิมลำบังอสองพามวัตตุนปราณเปิมแจงรอยตะปุอสองพามปังเล็บได้จะในมะเป็งอาจินปังกระวะฮามเมตมิงลังปังตะรุกกบีจิงเกวนตะริงวะลังสะตะรองปังเวลังเสดดังกราวฮาวนก่อนปะเลยฮะต่อยอสองพามบัดอริมอันนี้อสองพามเกี่ยวกันนาวเล็บกันนาวตะลิกตดองเปิมเกี่ยวเล็บกันนาวอสองพามตะเล็กริมกันสันนำตะกอบวีเวราสดังพามปังสดังวะปะตองมีงบางจิจันบริษนาปะแกงอันนี้จังปะแกงจารหัตอยนอกวีเวราสดังจุดพามอันปังไงจิปังตะกุมอันนี้เปิมจังปะแกงเด็กกระโสพามวะสดังมันกันเด้งต่างกันจิปะแรงเดบุ

รองรอยตบในปนาดึงบาปริเจวปตารูปจาลายตุ้ตังเอลอยดิปนเอกรเปลยปังเดโปลลอยเมืองยนรารอยประกาศปังตะบบลำมังระรอยดึงรองตึง